ปวดเมื่อปวดปวดซ้อมบ่วตรอขิมอมคุณดอรีอพักซูซอบวะยาบยอนตรอสุขี